0: สุนอคุณนี
1: ้เย็นเขนนิ่วนุกเกซึ่งมามีสุนอยปานาเกดูกาสเตเนนมาลักกัดกูกระดักมาลักกัดกูกระดักไม่ลันดัสยานี่อุ่นตุ้งยานี่โตนิ่งห้างยานี่ออร์ตนะ